0: ็ผมก็เกิดที่นี่คือจำความได้ก็เห็นน้ำแล้วล่ะเพราะเราอยู่กับน้ำเห็นน้ำคลองเห็นแม่น้ำเติบโตขึ้นมาในบ้านก็ทำมาหากินเห็นพ่อแม่เห็นพี่ป้าน้าอาทำมาหากินด้วยวิถีชีวิตของคนริมคลองนะครับต้องใช้น้ำเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตส่วนใหญ่เลยแหละเพราะว่าเราอาชีพที่เราทำก็คือต้องใช้น้ำ
1: Nattaponsi Triurasi is a taxi driver and community leader in Bangkok's Noi neighborhood. Over the years, he's witnessed the city struggle to control water flow during the rainy season.
0: เห็นไหมที่เสาไฟแทบจะถึงเขื่อนอยู่แล้วแทบจะถึงแนวกั้นแล้วถ้าเป็นหน้าน้ำอ่ะมันต้องมากกว่านี้แถบนี้ก็คงไม่น่าจะรอดอ่ะท่วมหมดน้ำมันสูงกว่าระดับเนี่ยเขื่อนแนวกั้นน้ำมันไม่เอาไม่อยู่คือปัจจุบันนี่มันแนวก็คือแนวกั้นเก่าระดับมันก็ต่ำคือพวกนี้ต้องทำคือทำตามแนวของรอบนอกใช่ไม่งั้นถ้าน้ำมาเนี่ยไม่เหลือดูแนวระดับก็ได้มันไม่มีแนวระดับเลยเนี่ยก็แสดงว่าเวลาท่วมจริงๆมันล้น
1: For Natapon and his sister Yui, monsoon floods have been a part of life for as long as they can remember. But in recent years, they say the floods have gotten progressively worse.
2: อย่างการปี29ที่ว่าท่วมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยถนนมาถึงถนนใหญ่เนี่ยประมาณแค่หลังเท้าแต่พอตอนปี54เนี่ยยังบอกเขาเลยบอกว่าโอ้ยสมัยนั้นปี29เนี่ยไม่มีประตูระบายน้ำยังแค่ข้อเท้าบอกแล้วเดี๋ยวนี้ในซอยบ้านเรามีประตูระบายน้ำเยอะแยะเลยบอกไม่น่าท่วมผลปรากฏว่ามาเอวเลย
1: The 2011 floods were the worst Thailand has experienced in 50 years, resulting in more than 800 deaths across the country. In Bangkok, parts of the city were submerged for nearly 3 months, a dire preview of the trouble ahead.
0: เห็นแม้กระทั่งคนที่อยู่ในถิ่นนี้ก็บางคนร้องห่มร้องไห้ด้วยซ้ำแบบท้อกับชีวิตผมเข้าไปในซอยเนี่ยก็ไม่มีบ้านแล้วนะบ้านก็ชั้นเดียวเนี่ยก็หมดแล้วก็ต้องมาอยู่ศูนย์อพยพเนี่ย
3: ที่นอนเรียบร้อยตู้ทีวียังเหลืออยู
1: ่ According to the World Bank 40% of Bangkok may be flooded each year by 2030

อีกหน่อยก็ต้องรนมาถึงเนี่ยถ้ามันพังมาครับที่รนหมายความว่าเราก็ต้องรนทอนมาเรื่อยครับเพราะนี่ของผมเนี่ยทอนมา3หนแล้วหนแรกก็คือไอ้ตรงปลายสุดของเราที่มันพังไปแล้วพอนั้นก็รนมาอีกช่วงนึงพอนี้พอนั่นละมันพังไปฮะก็ต้องรนมาอีกช่วงนึงตอนนี้ก็3ช่วงแล้วคิดเป็น3ช่วงนะที่ว่าเรารนมาทางภาครัฐมีเงินทุนมีอะไรมาช่วยเราเนี่ยมันถึงจะสู้ไหวถ้าปล่อยลำพังชาวบ้านยังไงก็สู้ไม่ไหวเพราะชาวบ้านสู้มาต้องกับเริ่มแรกแล้วมันก็ไม่ไหวก็ต้องย้ายนะผมถึงว่ามันถึงจุดนั้นแล้วครับมันยังไงเพราะมันหนีไม่มันจะหนีไปไหนแล้วครับก็ต้องย้าย

พอระหว่างน้ำคือโดนน้ำกับไม่โดนน้ำเนี่ยมันก็จะขาดตรงนั้นพอขาดเข้ามาเนี่ยมันจะเข้ามาในวังของชาวบ้านเต็มไปหมดครับไอ้หน้าทะเลตรงเนี้ยที่เราเห็นมันจะมีแต่ไม้ไผ่ทั้งนั้นเลยมันเต็มไปหมดบางทีอย่างของผมเนี่ยเปิดน้ำทดทะเลเนี่ยเวลานั่นอ่ะเปิดน้ำขึ้นมาน้ำทะเลขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมาอออยู่ข้างหน้าเต็มแล้วพอเราเปิดเข้ามาเนี่ยมันก็จะอยู่ในวังเข้ามาในวังเราหมดบางทีมันไอ้อย่าง

0: ocean for generations.
1: ไม่รู้นะตอนนี้เขาก็ไม่แหละเขามาถึงปั๊บเขาก็โอเคว่าเขาจะกันน้ำกันน้ำเซาะน้ำเซาะชายฝั่งให้ก็ในรุ่นปู่ย่าตายายเดินขบวนจนไม่อยากจะเดินขบวนจนไม่อยากจะนี่กันแล้วเนี่ยจนเหนื่อยแล้วคนแก่คนเกิดจนคนเสียชีวิตไปก็หลายคนแล้วเนี่ยเรื่องทะเลนี่แหละผมก็บอกว่ามันถ้าบรรดาคุณไม่เอาหนึ่งนะไม่เอาเสาไฟฟ้ามาปักสองถ้าคุณไม่ทิ้งหินนะคุณสู้ทะเลไม่ได้หรอกครับเพราะผมนี่อยู่ทะเลกันมาไปถามคนแถวนี้เขาอยู่ทะเลกันมาพอเขามาเห็นว่าเขาสายหน้าแล้วอยู่ไม่ได้หรอกนอกจากเสาไฟฟ้าแล้วก็หินแค่นั้นเองมันก็ต้องสู้แบบนี้สู้กันไปเงี้ยสู้จนเราก็สู้ไม่ไหวเพราะเราเป็นพี่ของเราถ้าเราไม่สู้เขาไม่ก็ไม่ได้ช่วยเราเราก็ไม่เคยล่นมาแค่นั้นหนีมาหนีอย่างเดียว
0: As Boon Chai and his fellow fishermen retreat from the rising seas, pollution caused by overdevelopment in underregulated coastal areas is making their lives even harder.
1: When เริ่มเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ประมาณพี่ว่าน่ะ10กว่าปีตอนนี้มันของคล้ายๆว่าบ้านจัดสรรเยอะหนึ่งเนี่ยถ้าจะได้สังเกตนะสิ่งแวดล้อมเนี่ยบ้านจัดสรรมันเยอะขนาดตอนนี้เขาก็ยังไม่ให้จ้างจัดสรรเข้ามาถึงนี่นะเพราะยังไงไม่ถึงก็ต้องปล่อยลงมาน้ำตกน้ำเสียมหาชัยเนี่ยบางทีปล่อยมาดับปิดปีเลยคลองน่ะบางทีน่ะคลองเนี่ยคลองกลับไปต่อวิ่งไปดูดำมากเนี่ยมันถึงของของเราไม่ดำเนี่ยบางทีมันก็มีพวกสารใช่ไหมสารใหญ่พวกฆ่ายาพวกนี้เนี่ยมันปะปนมามันก็ไหลไม่จำไหลไปแล้วมันก็ลงทะเลพอลงทะเลแล้วปั๊บปุ้งหอยปูปลามันก็หนีละเนี่ยพอลงไปไหนกันไม่ได้นี่ทะเลเรารับอย่างเดียว
0: Man-made pollution is exacerbating the impact of climate change from coastal areas to central Bangkok.
2: แต่ขยะนี่เป็นตัวป่วนเป็นตัวไม่ได้นะเป็นตัวที่หนักมากอ่ะคือว่าเรามีเครื่องผ่านน้ำมีของอะไรมันระบายน้ำช้าคือขยะเนี่ยมันติดอยู่แล้วมันติดสมมติว่าไอ้ที่ผมทำข้อตัดขยะไว้เนี่ยซึ่งไม่ให้มันไปลงอุโมงค์ยักษ์ซึ่งอุโมงค์ยักษ์เนี่ยจะต้องดูดน้ำเพื่อเอาไปลงคลองแสคลองหลักคลองแสนแสบไปแสนแสบแล้วไปลงอะไรนะอุโมงค์ยักษ์ก็เลยไปลงเจ้าพยาซึ่งเอาน้ำจากเนี้ยระบายแล้วขยะเนี่ยพอมันไปติดในอุโมงค์ยักษ์นี่นะมันก็จะทำงานลำบาก
0: Tum Pio leads a canal garbage disposal team for the Bangkok government.
2: ผมทำมา20กว่าปีนะป้องกันน้ำท่วมคือก็ให้เราเก็บขยะให้เรียบร้อยปฏิบัติหน้าที่แล้วก็8โมงเช้าถึง14นาฬิกานี่แหละออก2รอบต่อวันวันหนึ่งนะได้ขยะเต็มลำเรือก็ลำหนึ่งก็ได้ประมาณตันครึ่งอะไรจับทางนู้นได้ไหมจับทางนู้นได้ไหมหนึ่งสองเอาพาดดิ้งมาพาดไว้ก่อนพาดมาค่อยงัดมาโอเคเยี่ยมมันก็จะมีขยะหลายๆอย่างถุงพลาสติกเอ่ยขวดมุ้งหมอนที่นอนมีพร้อมหมดนะครับของใช้ในครัวเรือนน่ะส่วนมากนะส่วนมากซึ่งคนอยู่ข้างคลองอ่ะเราไม่ได้ว่าคนข้างคลองนะมันต้องมีจิตสำนึกของแต่ละบุคคลใช่ไหมแต่นี่ว่าพอขยะมันลงคลองเนี่ยมันก็ต้องเก็บอ่ะ
0: As a community leader, Nautupon maintains the government needs to be more inclusive to ensure that the canals are properly cleaned.

0: ต้องเพิ่มวิธีการทำงานเพิ่มเล็กน้อยอย่างที่ผมบอกก็คือว่าอย่างถ้ามีการอย่างชุมชนจันทร์ศิลป์หนึ่งอ่ะเป็นชุมชนที่มีคลองแล้วถ้าคุณแล้วหน่วยงานต้องขุดลอกคูคลองทุกปีหรืออาจจะปีหนึ่งสองครั้งอะไรเงี้ยคุณต้องให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมไม่ใช่ส่วนร่วมในการลอกนะฮะรับรู้ว่าคุณเข้ามาทำอะไรแล้วคุณทำขนาดไหน
1: But he agrees that responsibility ultimately lies with locals or sabotaging their own environment.
0: ผมว่าถ้าชุมชนไหนที่อยู่ในแนวที่มีคลองมีทางน้ำไหลผ่านอย่างแรกเลยคือจิตสำนึกของคนในชุมชนคุณก็โยนลงคลองซึ่งนั่นน่ะคุณเป็นการทำลายสิ่งที่อยู่อาศัยคุณน้ำส่วนหนึ่งน้ำท่วมมากก็เพราะขยะ
2: นิดนึงนะครับเรายังไม่พร้อมนะครับประมาณสัก5 โมงร้อนใจเดียวนะครับวันนี้ลงเมนู4-5 เมนูเลยนะครับวันนี้
1: Not Tupone got more deeply involved in his community in the aftermath of the 2011 floods.
0: อยากจะช่วยอยากจะช่วยชาวบ้านผมเดินแจกข้าวทุกบ้านนะไปตั้งแต่ปากซอยไปถึงท้ายซอยตะโกนเรียกผมมาเป็นประธานชุมชนเนี่ยผมก็พยายามที่จะนำคน2 กลุ่มเนี้ยคนไม่มีเงินกับคนมีเงินเนี่ยสามารถจูนให้ติดกันจูนติดกันแบบไหนก็คือให้คนมีเงินเนี่ยคนที่มีฐานะเนี่ยช่วยเหลือคนที่ไม่มีนะครับคือเราไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากทางราชการอย่างเดียวเราต้องพึ่งพาตัวเองด้วยผมว่าพูดนะเข้าใจทุกคนนะฮะแต่ทำหรือไม่แค่นั้นเองเขาก็ฟังแต่เขาผมว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น่ะเฉพาะคนที่อยู่แนวริมคลองนะไม่น่าจะเกิน 50% ที่ฟังทุกอย่างที่เกี่ยวกับโลกร้อนน่ะมันเรื่องจริงหมดแต่ชาวบ้านน่ะส่วนใหญ่บางส่วนที่เขาคิดว่าไม่ใช่ธุระของเขาเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวเขาจริงๆไม่ไกลนะมันอยู่ในตัวเราแหละมันอยู่ติดกับตัวเราอยู่ใกล้ตัวเราอยู่ในชีวิตของเราทุกวันน่ะเรื่องโลกร้อนเนี่ยเพราะนั้นผมถึงพูดถึงความร่วมมือทุกเรื่องที่ทุกคนถ้าทุกคนร่วมมือทุกอย่างมันไปได้หมดฮะ